คาจุวาตมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอารามคิเตบุเมกาตังเกลางัยอัญญมัยสิกัดกามายโอละบาทงาเกลางัยดาระกันโตสะกะปาตกาตามารันดา